0: ั่น forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้าแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: มัน forward extra

0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
1: า
0: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 8

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990 บาท Search Google Map หรือ Line @ the pillar.pilates สะกด T H E P

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับรัฐบาลนำทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรช่วยชาวนาหลังน้ำลด 12-15 กันยายนนี้หวังลดภาระลดต้นทุนการผลิตประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12-15กันยายนนี้ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านโดยอุปกรณ์ที่เกษตรกรสามารถนำมารับบริการซ่อมฟรีได้ครอบคลุมตั้งแต่รถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อเกษตรกรสามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดจุดบริการใน3จุดใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่อำเภอท่าวังผาเปิดให้บริการวันที่12-14กันยายนณหอประชุมบ้านสุบบัวหมู่ที่4ตำบลยมพื้นที่อำเภอปัวเปิดให้บริการวันที่12-15กันยายนณหอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านเปิดให้บริการวันที่15กันยายนณหอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอหลังน้ำลดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากเกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม
5: ่การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
6: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Month Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลชวนคนไทยอัพสกิลการทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวเรียนได้ทุกที่ทุกเวลารับโลกงานยุคดิจิทัลอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งส่งผลให้ความต้องการด้านทักษะของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและเปิดตัว One Platform for Skill Development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้นปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการพัฒนาทักษะในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงการเข้าอบรมในห้องเรียนแต่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์โดยแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของตนเองทั้งนี้วันแพลตฟอร์ม for skill development ยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการนำหลักสูตรไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเองได้โดยสามารถดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th มาต่อกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเนวดิลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์กรการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
6: กรมการขนส่งทางบกเตือนป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้านไม่ใช่ป้ายแดงที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ที่นำมาใช้บนท้องถนนอาจเข้าข่ายใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีและปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องมีลายน้ำตรากรมการขนส่งทางบกบนแผ่นป้ายเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนจะวันไนท์แสตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องใหม่ได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดหลังพบงบประมาณเหลือราว 4-50,000 ล้านบาทหวังช่วยลดภาระประชาชนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัดว่าขณะนี้โครงการเหลือระยะเวลาอีก1เดือนและยังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจากประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตนจะได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้โครงการออกไปอีก 1-2 เดือนโดยต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่สำหรับการขยายโครงการจะครอบคลุมช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีได้แก่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยรัฐบาลจะนำงบประมาณที่เหลือมาใช้เพื่อช่วยลดภาระประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่อย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะบริหารจัดการงบประมาณที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเหมาะสมต่อไปมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำอิหร่านประกาศไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันเศรษฐกิจสหรัฐพร้อมประณามมาตรการปิดล้อมทางทะเลย้ำอิหร่านต้องรักษาความเป็นเอกราชสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายมาซูดเปเซียสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านโดยระหว่างเยือนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐต้องการกดดันไม่ให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชและประณามการปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพสหรัฐที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยในส่วนของอ่าวไทยทั้งสองฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ปลายแหลมยวนจะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: บุ๊ก BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Sengkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: Lana Navi Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

านข้าวกันหรือยังครับเที่ยงกว่าๆแล้วมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ในช่วงของร้านนานาวีคอนเน็กต์นะครับกับวันอาทิตย์13กันยายนนะฮะเจภัสวัตรายงานครับแล้วก็มารายงานข่าวดีๆกันด้วยพร้อมกับเพลงที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเรียนฟรีในหลักสูตรนวัตกรเกษตรอัจฉริยะนะครับสำหรับเกษตรแม่นยำAIoT นะครับเรียนรู้การนำปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยี Internet of Things มาประยุกต์กับการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบนะครับหลักสูตรนี้จะได้เรียนทำความเข้าใจกับระบบการเกษตรอัจฉริยะครับใช้เซ็นเซอร์อุปกรณ์แล้วก็จัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ AI เข้ามาช่วยให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตรนักพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรรัฐและเอกชนรวมถึงคนที่สนใจต้องการก้าวสู่การทำเกษตรด้วยข้อมูลครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรียนจำกัดรุ่นละ400คนเปิดรับสมัครแล้วรุ่นที่1วันที่15กันยายนนะครับรุ่นที่2 30กันยายนแล้วก็รุ่นที่3 30กันยายนนี้เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือในเพจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าต้องการการเรียนรู้ลองสมัครไปเรียนดูนะครับกับเรื่องราว

วันนี้ครึ่งชั่วโมงสั้นๆนะครับต้องบ๊ายบายกันแล้วครับแต่ยังไงฝากเพลงเอาไว้ชั่วโมงหน้ารอฟังกันต่วันนี้พับลิกกับ I Ain't Worry นะครับเพลงแรกเลยChaperone นะครับ P

0: แล้วก็มีมัลคัมทอดด้วยกับเอียริงฟังกันเพลินเลยนะฮะคลิกฟังออนไลน์ได้ live.man/extra.com ครับ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hits มัน forward extra

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำและชายฝั่งโดยพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนพิจารณาเตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำหนุนและหลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่เชื่อมโยงเกษตรกรกับเทคโนโลยีนวัตกรรมแหล่งทุนและตลาดเพื่อยกระดับอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่หรือ Agri Innovation Forum โดยมีเป้าหมายพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขันโดยนโยบายนี้มุ่งให้เกษตรกรเข้มแข็งมีรายได้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศและความต้องการของตลาดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมมอบใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการและผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนหรือประวัติธุรกรรมมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงทั้งการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบริษัทเอกชนหรือส่ง SMS พร้อมลิงก์ปลอมขอให้ประชาชนมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการ ติดต่อหน่วยงานผ่านช่องทางทางการไม่กดลิงก์แปลกปลอมและห้ามเปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญแก่ผู้อื่นหากถูกหลอกลวงออนไลน์แจ้งความได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนภาคอีสานกลางตะวันออกและใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่เฝ้าระวังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอศรีเมืองใหม่โขงเจียมและโพไซภาคกลางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองจันทบุรีขลุงสอยดาวและโป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่และเขาสมิงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรท่าแซะปะทิวและสวีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารเกาะพังงานเกาะสมุยเวียงสะและดอนสักจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอฉวางถ้ำพันนาราและขนอมจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่อ่าวลึกเขาพนมและเหนือคลองจังหวัดตรังที่อำเภอกันตังปะเหลียนสิเกาและหาดสำราญจังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลทุ่งว่าท่าแพและละงูส่วนจังหวัดระนองในทุกอำเภอขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่พาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางและควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและศูนย์บริการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:44 น.ที่ระดับ2เมตร89เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:09 น.ที่ระดับ1เมตร19เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:00 น.ที่ระดับ3เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:20 น.ที่ระดับ1เมตร15เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:59 น.ที่ระดับ1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:32 น.ที่ระดับ79เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:07 น.ที่ระดับ3เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:15 น.ที่ระดับ81เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบน้ำพลอยค่ะกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าหมายหลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับการเยือนในครั้งนี้นายสิงหศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันมาต่อกันที่กรมการศาสนาเดือนหน้าส่งเสริมการฝึกสมาธิสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปขยายศูนย์สมาธิออนไลน์รองรับประชาชนและชาวต่างชาตินายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเดือนหน้าส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านการฝึกสมาธิสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยร่วมกับวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นสถานที่สืบสานแนวทางการทำสมาธิของสมเด็จพระญาณวชิรโรดมนอกจากนี้กรมการศาสนายังเตรียมพัฒนาระบบศูนย์สมาธิออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเดินทางมาฝึกสมาธิในประเทศไทยทั้งนี้การส่งเสริมสมาธิจะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อช่วยพัฒนาสมาธิการควบคุมอารมณ์ลดความเครียดและเสริมทักษะการจดจ่อซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ Plug In Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Jekuris เชียงใหม่โทร

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: Mum Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนรขอเขตหนองคายบูรณาการกำลังกำหนดงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 396,000 เม็ดริมแม่น้ำโขงอำเภอพลพิสัยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยหน่วยเรือพลพิสัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และร้อยชกทพที่2107เข้าปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงหลังวัดจอมนางบ้านจอมนางหมู่ที่2ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าจำนวน198มัดรวมประมาณ 396,000 เม็ดและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีก1คันเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดไปยังร้อยชกทพที่2107เพื่อดำเนินการตรวจสอบพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงและป้องกันยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศมาต่อกันที่ผู้นำยูเครนยินดีที่จะพบหารือกับผู้นำรัสเซียนอกรอบประชุมสุดยอด G20 ที่สหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อยุติความขัดแย้งประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชอร์เวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามนายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:01 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:29 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:12 น.ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:19 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:28 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:21 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.ครับ ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: ครับ
1: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

music. Forward Extra, FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: 8888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.mymac.com
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลเตือนภัย SMS ปลอมอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิตย้ำตำรวจไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์เรียกชำระค่าปรับอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระโดยส่งข้อความจากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยพร้อมแนบลิงก์ย่อหลอกให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดลิงก์จะเข้าสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงข้อมูลเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินรองโฆษกรัฐบาลย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code หากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขออย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code และอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรโดยเด็ดขาดทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลงส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกและพื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่14-19 กันยายน 2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อย โดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์นอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990 บาท Search Google Map หรือ Line @ the pillar.pilates สะกด T H E P

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะไทยติดอันดับ3ของโลกจุดหมายยอดนิยมสำหรับดิจิทัลโนแมดและอันดับ4สำหรับผู้เกษียณอายุสะท้อนศักยภาพไทยมีจุดหมายสำหรับการอยู่อาศัยทำงานและใช้ชีวิตระยะยาวอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าลูมาวี Global Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกจัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกสำหรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดโดยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณโดยคะแนน 74.3 โดยทั้ง2กลุ่มไทยอยู่อันดับ2ของอาเซียนสำหรับดิจิทัลโนแมดไทยเป็นรองเพียงมาเลเซียและโปรตุเกสส่วนกลุ่มผู้เกษียณรองจากมาเลเซียปานามาและโปรตุเกสโดยจุดเด่นของประเทศไทยได้แก่ค่าครองชีพที่เข้าถึงได้ 96.9 คะแนนระบบเงินตราและธนาคาร 91.8 คะแนนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 89.4 คะแนนรวมถึงคุณภาพและต้นทุนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้คะแนนอย่างละ78คะแนนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ทำงานทางไกลและผู้ที่ต้องการพำนักระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมองผลจัดอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเนื่องจากงานดิจิทัลโนแมดและผู้เกษียณต่างชาติมีแนวโน้มพำนักและใช้จ่ายในประเทศไทยต่อเนื่องทั้งด้านที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนตลอดทั้งปีทั้งนี้รัฐบาลจึงเตรียมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่รองรับการทำงานและพำนักระยะยาวควบคู่กับการยกระดับบริการสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุและเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในฐานะจุดหมายการอยู่อาศัยระดับโลกปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
9: อย.เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์หลังพบการสวมเลขสาระบบอย.ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.ระบุว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบเลขสาระบบให้ครบ13หลักและตรวจดูว่าหมวดหมู่ตรงกับประเภทสินค้าหากค้นหาในระบบแล้วไม่พบข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ตรงกับฉลากรวมถึงพบการสะกดผิดหรือราคาถูกผิดปกติควรหลีกเลี่ยงทันทีทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของอย.โดยกรอกเลข13หลักหรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้
0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

นี่เริ่มต้นด้วยเพลง Disney นะครับส่วนก่อนหน้านั้น Normal จาก BTS นะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra อยู่กับผมดีเจโบนะครับผมมองเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะกับเพลงสากลดีๆโดนๆที่เราคัดสรรมาเล่นให้ฟังกันแบบว่าฮิตๆเลยทีเดียวนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรสามารถรีเควสต์ได้นะครับผ่านทาง LINE @manforward ของเรานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับและแน่นอนในเดือนนี้เรามีแจกของรางวัลมากมายด้วยนะครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนคุณฟังเนี่ยลงทะเบียนกับเราด้วยนะครับเข้ามาที่ LINE @manforward แล้วก็กดตรงเมนูนะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ลงทะเบียนแล้วก็พิมพ์รายละเอียดของคุณตามเข้ามาก็แล้วกันลงทะเบียนเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ยาวๆไปเลยนะครับเราจะมีการร่วมสนุกแบบนี้ไปจนกว่าจะปิดคลื่นล่ะครับเอางี้ดีกว่าลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกันได้แบบยาวๆเลยส่วนวันนี้ขอเพลงได้นะฮะทาง LINE @manforward เช่นเดียวกันครับ

0: Just might นี่คือเพลงจากรีเควสของคุณที่ขอเข้ามาครับ I Just Might จาก Bruno Mars นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเนี่ยนะฮะผมไปหาข้อมูลมานะครับอัปเดตบิลบอร์ด Hot 100มาให้ทางฝั่งอเมริกาดูซิว่าช่วงนี้เขาฮิตเพลงอะไรกันบ้างนะครับเข้าสู่ท็อป5เลยละกันนะฮะอันดับ5เป็น Been By Now นะฮะจาก Morgan Wallen อันดับ4เนี่ยเป็น Hate That I Made You Love Me จาก Ariana Grandeอันดับ3เนี่ยเป็น I Knew It I Knew You นะครับจาก Taylor Swift อันดับ2เป็น Boston จาก Stella Lefty นะครับแล้วก็อันดับที่1นะฮะที่อยู่ในชาร์ตอันดับ1คือ Chose in Texas นะฮะจาก Ella Langley นั่นเองนะครับใครอยากฟังเพลงไหนอ่ะบอกมาดิพิมพ์88เป็นบล็อกตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: โมงแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ครับชั่วโมงหน้า 1 ทุ่มเราจะได้ฟังข่าวจากทางสถานีเนาะทาง FM 88นะครับแต่ว่าใครอยากฟังเพลงต่อแล้วก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยThe Middle ฮะเพลงนี้จากเซต Ordinary จาก Alex Warren แล้วก็มีเพลงจากน้องเจนนี่ด้วย Less Than A Lover นะครับนี่คือ3เพลงที่คุณจะได้ฟังทางออนไลน์เข้ามาที่ live.manforwardextra.com นะครับฟังชัดสัญญาณดีคุณภาพเสียงระดับ HD Ultra Clear Audio นะครับเอาง่ายๆก็เอาตาสมูทนั่นแหละไหลลื่นเลยนะฮะเข้ามาฟังทางออนไลน์กันด่วนก่อนเจอกันทุ่มครึ่งนะครับทาง FM
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
4: M Motor M Motor
3: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
5: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ายเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by nt

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

Hit music. FM 88.

dijemkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: และนี่คือ Flyerflies นะฮะจาก All City นะครับตอนรับกลับเข้าสู่คลื่นโลกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับตามสัญญาเนาะหลังจากที่ฟังข่าวกันไปครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้กลับมาฟังเพลงกันต่อได้แล้วนะครับเพลงไหนที่คุณอยากฟัง Request แจ้งเข้ามาได้เลยที่ Line @manforward นะครับพิมพ์88ด้วยรักตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เชิญชวนนะฮะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ Man Forward ของเราสัก1ครั้งก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรางวัลแจกต่างๆมากมายเลยนะครับเข้ามาที่ Line @manforward ครับแล้วก็พิมพ์ลงทะเบียนนะฮะแล้วก็พิมพ์รายละเอียดชื่อนามสกุลเพศอายุอย่างเงี้ยตามมาเลยนะครับลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวร่วมสนุกกับเรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ

0: ส่งเพลงนี้ปิดท้ายกับเครื่องลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในชั่วโมงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังข่าวเรามาเมาส์กันต่อแล้วก็มาอัปเดตเพลงกันต่อนะครับแต่ว่าส่งท้ายไว้จริงๆด้วยงานดีๆของจังหวัดเชียงใหม่ในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์เนี่ย 18:00 นฮะใครที่ศรัทธาพระพิคเนศนะครับพิคเนศจตุรถี2569ที่วัดเทพมนเทียนนะฮะตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีงานพิธีบูชาพระพิคเนศนะครับเชิญเทวรูปแล้วก็เครื่องสักการะมาร่วมพิธีกันได้นะครับถ้าอยากจะถ้ามีความเชื่อนะฮะแล้วก็รักในองค์พระพิคเนศนะครับอีกหนึ่งงานดีๆก็คือเซ็นทรัลเชียงใหม่จัดงานนะครับหัตถศิลป์ล้านนาแล้วก็เวิร์กช็อปทำจริงกับครูภูมิปัญญาแล้วก็การแสดงพื้นบ้านดนตรีนาฏศิลป์แล้วก็การขับซอรวมถึงสินค้าภูมิปัญญาจากชุมชนเชียงใหม่นะครับเปิดงานวันที่15กันยานะครับ 18:30 เป็นต้นไปแล้วก็มีงาน2วันเนาะ15กับ16กันยายนนี้นะครับอ่ะไปฟังข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับชั่วโมงหน้า
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitMan Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
5: ่ live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับองคมนตรีประชุมติดตามโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่และพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ปรับปรุงอาคารสำนักงานก่อสร้างโรงเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นมีความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมใหม่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบาซินและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบปัจจุบันพบปัญหาสปอของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันโดยศึกษาหาวิธีการเพาะสปอกูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอเฟิร์นรัศมีโชติการดำเนินงานมีความก้าวหน้าจนสปอเริ่มงอกพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ ขณะที่อยู่ระหว่างการย้ายต้นกล้าและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์รวมทั้งประเมินการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชตนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จจากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยได้ทำการผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชตรวมทั้งขยายผลสู่การจำหน่ายเชิงการค้าเพื่อสร้างรายได้ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงและเห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิต
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่13ถึง18กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับในช่วงวันที่12ถึง14กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

นี่คือเพลงฟิตเนสนะฮะจากบรูโนมาร์สเองนะครับหนุ่มที่ถือว่าหลายคนในวงการเขาบอกว่านี่คือหนุ่มที่เป๊ะมากๆนะเราอาจจะเห็นบรูโนมาร์สเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีนะครับแต่จริงๆแล้วในแง่ของการทำงานเนี่ยเขาเป๊ะมากๆเลยทีเดียวนะฮะเคยมีข่าวเมาส์เหมือนกันครับว่าลีออนโทมัสฮะที่เคยร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับบรูโนมาร์สเนี่ยบอกว่าถึงขั้นต้องดูมูดบรูโนมาร์สซ้อมแล้วจดลิสต์ไว้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลงรายละเอียดแบบดีเทลมากๆเลยอะฮะบางทีในช่วงซาวเช็คเนี่ยเขาซ้อมถึง20รอบนะซาวเช็คเนี่ยซ้อมถึง20รอบเลยทีเดียวเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนุ่ม perfectionist มากๆ Bruno Mars นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังมีเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังในช่วงสุดท้ายที่ผมจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ line @manforward เลย

0: และขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้คงจะต้องส่งท้ายไปด้วยเพลงนี้เลยครับ I knew it I knew you จาก Taylor Swift นะครับที่ตอนนี้มาแรงอยู่อันดับที่3ในชาร์ต Billboard Hot 100ของฝั่งอเมริกานะครับจัดให้ปิดท้ายสำหรับช่วงนี้ก็แล้วกันแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 18:00 นถึง 20:30 นนะครับสำหรับวันนี้ดีเจโบลาไปก่อนคืนนี้มีบอลคู่เด็ดด้วยเดี๋ยวต้องไปตามดูกันซะหน่อยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้เชี่ยวชาญเตือนสถานการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลให้สภาพอากาศของประเทศไทยแปรปรวนมากขึ้นฤดูฝนจบเร็วกว่าปกติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon ซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
4: องศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตือนอิทธิพลเอลนีโญส่งผลให้สภาพอากาศไทยแปรปรวนฝนตกหนักถึงวันนี้และอาจเป็นระลอกสุดท้ายก่อนฝนลดลงและหมดฤดูเร็วกว่าปกติโดยปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10%ด้านปริมาณน้ำต้นทุนรวมอยู่ที่69%ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 4,000 ถึง 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเสี่ยงกระทบพื้นที่นอกเขตชลประทานและซ้ำเติมด้วยอัตราการระเหยที่สูงขึ้นด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่ากรมชลประทานได้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำต้นทุน180หรือ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอต่อการบริโภคและนาปรัง 4-5 ล้านไร่นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมรับมือเอลนีโญที่อาจยาวนานถึงกลางปี2027พร้อมเร่งผันน้ำผูกโครงข่ายรองรับพื้นที่เศรษฐกิจ EEC โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ที่ต้องใช้น้ำเพิ่ม60ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีทั้งนี้กรมชลประทานยืนยันระบบบริหารจัดการน้ำที่มียังคงรองรับความต้องการได้สมดุลพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนและเกษตรกรโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดและเตรียมแผนรับมือภาวะภัยแล้งล่วงหน้าปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
5: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: Man Forward Extra. We play all the hits.

music. Forward Extra, FM 88.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับจิสดาเดินหน้ายกระดับการจัดการภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม List Map รับมือภัยแล้งและน้ำท่วมแบบเรียลไทม์พร้อมชูโมเดล3มิติเตือนภัยแม่นยำอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ดร.สุรัตน์สวัสดีภูมิพาณิชย์นักภูมิสารสนเทศชำนาญการสำนักประยุทธ์และพัฒนาภูมิสารสนเทศจิสดาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายดาวเทียมมาเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการภัยพิบัติโดยในช่วงฤดูมรสุมจิสดาจะร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรธรณีและกรมทรัพยากรน้ำประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรายสัปดาห์เพื่อวางแผนสั่งถ่ายภาพดาวเทียมระบบเรดาร์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงเมฆหมอกและถ่ายภาพได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินพื้นที่น้ำท่วมขังและสนับสนุนการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนอกจากนี้จิสดายังพัฒนาแบบจำลอง3มิติเพื่อวิเคราะห์ทิศทางและระดับความรุนแรงของมวลน้ำโดยแสดงผลด้วยสัญลักษณ์สีเพื่อความเข้าใจง่ายเช่นสีแดงเข้มแสดงถึงน้ำลึกมากกว่า5เมตรและสีน้ำเงินเข้มแสดงระดับน้ำลึก 3-5 เมตรซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใน15จังหวัดและมีแผนขยายเพิ่มอีก20จังหวัดภายในปี2570ล่าสุดจิสดาเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ List Map ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญโดยระบบประกอบด้วย3ส่วนสำคัญได้แก่การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งแบบเรียลไทม์ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือแบบ2ทาง Two-way Communication และแดชบอร์ดสรุปสถานการณ์สำหรับผู้บริหารและส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมทั่วประเทศปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ ETDA เผย8เดือนแรกปี69รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์กว่า 23,000 เรื่องแม้ภาพรวมลดลงร้อยละ14แต่ปัญหาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มกว่าร้อยละ42ขณะที่ Gen Y และ Gen X ครองสัดส่วนผู้ร้องเรียนสูงสุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เปิดสถิติศูนย์ช่วยเหลือและการจัดการปัญหาออนไลน์1212 ETDA ในช่วง8เดือนแรกของปี69พบว่ามีเรื่องร้องเรียนรวม 23,525 เรื่องลดลงจากช่วงเดียวกันของปี68จำนวน 3,850 เรื่องโดยปัญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดได้แก่เว็บไซต์ผิดกฎหมาย 8,309 เรื่องรองลงมาคือปัญหาซื้อขายออนไลน์ 7,548 เรื่องและปัญหาอื่นๆหรือข้อสงสัย 2,286 เรื่องอย่างไร ก็ตามปัญหาจากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดย8เดือนแรกปีนี้พบ 4,034 เรื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,212 เรื่องหรือร้อยละ 42.95 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมขณะที่ข้อมูลสะสมระหว่างปี 66 ถึงปี 69 พบว่ากลุ่ม Gen Y อายุ 29 ถึง 44 ปีและ Gen X อายุ 45 ถึง 60 ปีมีสัดส่วนร้องเรียนรวมกันถึงร้อยละ 72.23 ทั้งนี้ ETDA เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการกดลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการโอนเงินให้ผู้ขายหรือบริการที่ไม่น่าเชื่อถือและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: เสียงจำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด THEPILLAR

0: าขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุก

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: ังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mum Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Mun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE at thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
1: Month Forward Extra We play all the

0: us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Month Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

สร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้าน

0: ูชิแจปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

music. Mumford Extra FM 88.

0: เชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสั่งลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮอนด้าเวฟ110 125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ทีออโน่พลัสลีดคลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮอนด้าเวฟ110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และฮอนด้าสกูปี้ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี้
2: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777